0: ก็ทานยาทอดบักรกนะตามไปวันเลย
1: ยอบอกมาก NLC ตัวมารัม Council Members จะมาละเตียงดุงกระเรา2025ตัว2028ก
2: ็มูลนิธิกาจัดที่ตัวคงกันนงอินเองก็ไม่เน็ตติ้งที่ยาละตัวนั้นงอวันเลยน้ำมันในชิ้นเชื่อตัวเดียกคนคาเลมันโกกับเปียโกกับไลน์นักคอมมิวนิตี้มาละเตียงอันบาลานซ์มาจุดมาจินดามันก็ไม่เน็ตติ้งตัวมีติ้งมูลนิธิเรียกย่อร์ที่ยาก12 October 2026ตัวKangolin itu bolo jadi dia tahu mak mana ramai c www.nlc.org.au lil ka utur council nominations ya ko ring him up 1-800-645-299 lil.
1: Komitian kong kayor komitian yang limrong.
3: Ngara Johnny ngarpi je. Yo ngara rulak kama dua la tahu tiak kumatama tahu. First ngai dua la establish.Tuala matanya, ka tuala nangana purun ini naya gora, ka mari nangana purun tuala wanganya, tuala nya, matanya, ka ngurungunya work turun awal tuala out station, matangura, ka ya kunya ngai tuala ngai balik nangana purun ini naya gora, ka ngarpe jingura, ngara ya kudara ya gora, aduala ngara wangai gora, aduala ngai wanganya nguni.Main mabuk mak tu orang bungkang orang aku juga itu wala dao, tu wala kuri ringu dao. Dia aku yang ni ngai first established tu wala air station, mata-mata. Kau dia lah dawai iruna. Kau you listening radio 88.9 FM.